0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: กระแสการวิ่งกำลังมาแรงนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้หญิงมีเรื่องราวมาเตือนนักวิ่งมือใหม่กันค่ะนั่นก็คือเรื่องของอาการบาดเจ็บนะคะการเจ็บแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะอาจจะหมายถึงปัญหาที่แตกต่างกันไปค่ะอย่างเจ็บหน้าเข่าเนี่ยอาจจะมาจากกล้ามเนื้อสะโพกและต้นขาทำงานไม่สมดุลเจ็บหน้าแข้งก็อาจจะเป็นที่ชินสปลินท์นะคะเจ็บส้นเท้าหรือฝ่าเท้าอาจจะเกี่ยวกับพังผืดฝ่าเท้าอักเสบส่วนการเจ็บเอ็นร้อยหวา

0: มักเกิดจากกล้ามเนื้อน่องตึงหรือว่าโหลดการซ้อมมากเกินค่ะถ้าเรายังฝืนวิ่งต่ออาจจะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเจ็บต่อเนื่องเกิน 2-3 วันหรือว่าวิ่งแล้วเจ็บทุกครั้งควรจะลดการซ้อมลงนะคะแล้วก็ปรึกษานักกายภาพหรือว่าคุณหมอเฉพาะทางค่ะเพราะการรักษาที่ดีที่สุดก็คือการแก้ที่สาเหตุไม่ใช่การฝืนวิ่งต่อไปอยากจะเป็นพี่นักวิ่งต้องรู้ไว้ค่ะ
1: มัน forward extra well beingใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
1: yeah!
0: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดล

0: ายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา9นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา9นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับตำรวจย้ำการใช้อาวุธปืนป้องกันตัวต้องสมควรแก่เหตุยิงผู้ร้ายไม่พ้นผิดทุกกรณีพร้อมเข้มกวาดล้างปืนออนไลน์และปืนดัดแปลงทุกชนิดอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงแนวทางการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะว่าการใช้อาวุธปืนป้องกันตนเองต้องพิจารณาตามพฤติการและความเหมาะสมโดยการยิงผู้ร้ายไม่ได้หมายความว่าจะพ้นผิดในทุกกรณีหากมีการยิงผู้อื่นจนถึงเสียชีวิตเจ้าหน้าที่จะสืบสวนสอบสวนเป็นคดีอาญาทุกกรณีก่อนพิจารณาจากพยานหลักฐานว่าเป็นการป้องกันตัวที่สมควรแก่เหตุและเป็นการป้องกันพยานอันตรายที่ใกล้จะถึงหรือไม่พร้อมย้ำว่าตั้งแต่ปี2566ไม่มีการออกหรือต่ออายุใบอนุญาตพกพาอาวุธปืนหรือใบป.12ให้ประชาชนทั่วไปดังนั้นผู้ที่มีเพียงใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ไม่สามารถพกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานได้เว้นแต่มีเหตุจำเป็นเร่งด่วนตามพฤติการหรือเป็นนักกีฬาที่เดินทางไปแข่งขันตามระเบียบที่กำหนดทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยกระดับการกวาดล้างปืนออนไลน์และปืนดัดแปลงทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และตรวจจับผ่านสายตรวจไซเบอร์พร้อมมุ่งปราบปรามแหล่งต้นทางการซื้อขายอาวุธปืนผิดกฎหมายรวมถึงการนำปืนบีบีกันและปืนแบงก์กันมาดัดแปลงเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนและพื้นที่สาธารณะมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งสำหรับพยากรณ์อากาศรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: MHz มัน Forward Extra ผลิตรายการโดยกองทัพเรือและบริษัทมหาเสียงจำกัด Listen to Mun Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MunForward.com
1: Let's listen to the music, relax and have fun.
0: Woohoo! Mun Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
0: Money Forward Extra Smart Money
2: การเดินทางของคุณกำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
3: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
2: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
3: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนืออ
4: ยากให้ทุกเมนูขายดี
5: ต้องโก
6: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
5: ต้องโก
7: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
5: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: just like
1: this is Mumford Extra 88.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา10:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา10:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนามพลอยค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำหนุนกองทัพพัฒนาเทคโนโลยีเสริมศักยภาพป้องกันชาติย้ำให้ประชาชนเชื่อมั่นศักยภาพของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาน
4: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานสภาความมั่นคงแห่งชาติเปิดเผยระหว่างตรวจเยี่ยมและชมการสาธิตยุทธวิธีของกองทัพอากาศณกองบิน1จังหวัดนครราชสีมาวานนี้หลังรับฟังการบรรยายขีดความสามารถและความต้องการสนับสนุนเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบแล้วนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลพร้อมพิจารณาสนับสนุนกองทัพอากาศในทุกมิติโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของประเทศก่อนเสนอกรอบงบประมาณให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามขั้นตอนพร้อมย้ำว่าการพัฒนาศักยภาพของกองทัพต้องดำเนินอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีทางทหารซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการรักษาความมั่นคงของประเทศขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกเหล่าทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงซึ่งมีเป้าหมายร่วมกันในการปกป้องอธิปไตยของชาติตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งนี้รัฐบาลยืนยันเดินหน้าสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมความพร้อมของประเทศและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนปิดท้ายข่าวกันที่ศูนย์ฝึกทหารใหม่กองทัพเรือเปิดหลักสูตรฝึกอบรมทหารใหม่ผัด 2/69 กว่า 2,800 นายหล่อหลอมสู่สุภาพบุรุษทหารเรือก่อนเข้าปฏิบัติงานตามหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือนาวาเอกทิวาอ่อนละออผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรทหารใหม่ภาคสาธารณศึกษาผัดที่ 2/69 ณลานสวนสนามศูนย์ฝึกทหารใหม่ตำบลบางเสร่อำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีโดยศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือรับรายงานตัวทหารใหม่ผัดที่ 2/69 จำนวน 2,898 นายที่ผ่านขั้นตอนการคัดกรองสุขภาพร่างกายและจิตใจเรียบร้อยแล้วเข้ารับการฝึกอบรมเป็นเวลา8สัปดาห์เพื่อปรับสถานะจากพลเรือนสู่การเป็นสุภาพบุรุษทหารเรือที่เข้มแข็งองอาจและมีความพร้อมก่อนเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆของกองทัพเรือสำหรับการฝึกประกอบด้วยการฝึกบุคคลทหารราบท่ามือเปล่าท่าอาวุธและการสวนสนามการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตลอดจนการอบรมวิชาการเรือวิชาการอาวุธวิชาข้อบังคับวิชาสังคมและมนุษยศาสตร์และวิชาป้องกันความเสียหายโอกาสนี้ผู้บังคับการศูนย์ฝึกทหารใหม่กรมยุทธศึกษาทหารเรือได้มอบธงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ประจำหลักสูตรพร้อมให้อวาดแก่ทหารใหม่โดยเน้นย้ำว่าการเข้ารับราชการทหารเรือเป็นทั้งการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและการเสียสละเพื่อประเทศชาติเนื่องจากต้องห่างจากครอบครัวมารับใช้ชาติพร้อมขอให้ทหารใหม่อุทิศตนอดทนและตั้งใจฝึกตลอดการฝึกซึ่งมีเป้าหมายปรับสถานะจากพลเรือนให้เป็นทหารเรือที่เข้มแข็งองอาจสง่างามมีเกียรติและศักดิ์ศรีแม้การฝึกจะมีความเข้มงวดและจริงจังแต่ดำเนินภายใต้กรอบความเมตตาความปรารถนาดีและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยพร้อมยืนยันว่าครูฝึกจะดูแลทหารใหม่อย่างเต็มความมุ่งมั่นเพื่อให้ครอบครัวมั่นใจว่าทหารใหม่ทุกนายจะได้รับการดูแลอย่างดีที่สุดตลอดเวลาที่อยู่ภายในศูนย์ฝึกซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
10: ระทรวงมหาดไทยเตือนภัยประชาชนชู2นิ้วในภาพถ่ายอาจถูกมิจฉาชีพนำลายนิ้วมือไปสร้างข้อมูลเท็จเพื่อความปลอดภัยควรหลีกเลี่ยงการถ่ายภาพที่เห็นลายนิ้วมือได้ชัดเจนและการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แพ้หรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

0: ากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอย่าเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ปังที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: วังตาลโทร0910787777
1: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้างานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลย Facebook เชียงใหม่ไล่นก

0: พิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา11:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา11:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนามพลอยค่ะไทยรัสเซียเห็นพ้องผลักดัน FTA ไทยยูเรเซียเพื่อเพิ่มพูนการค้าระหว่างกันขณะที่รัสเซียพ้องอำนวยความสะดวกการค้าพลังงานปุ๋ยสินค้าเกษตรตอกย้ำความสัมพันธ์ยาวนาน130 ปีในปี2570ด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น400 บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,550 บาทอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
5: อะไรดี

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: นายสิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงภายหลังการประชุมเต็มคณะของคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียหรือไทยรัสเซีย Joint Commission on Bilateral Cooperation JC ครั้งที่9ร่วมกับนายอเล็กเซย์เชคุนคอฟรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาภูมิภาคตะวันออกไกลและอาร์กติกโดยนายสิหศักดิ์กล่าวว่าการประชุมครั้งนี้เป็นความต่อเนื่องจากการพบกันของผู้นำไทยรัสเซียในช่วงของการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียและได้ทำงานร่วมกับภาคเอกชนซึ่งมีส่วนในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศขณะที่ครั้งนี้ได้มีการหารือในประเด็นสำคัญคือไทยขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายรัสเซียในการเร่งการเริ่มต้นการเจรจาเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือไทย EAEUFTA เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าระหว่างกันซึ่งได้แสดงเจตจำนงมานานแล้วและคาดหวังจะประสบความสำเร็จซึ่งตนพอใจผลการหารือในวันนี้และจะตั้งตารอการประชุม JC ครั้งที่10ซึ่งจะจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครด้านนายอเล็กเซย์เชคุนคอฟกล่าวว่าไทยกับรัสเซียมีความสัมพันธ์ยาวนานซึ่งทั้งสองประเทศจะเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี2570ขณะที่ชาวรัสเซียนับเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปกลุ่มใหญ่ที่เดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศไทยสำหรับการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือประเด็นหลากหลายโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเพิ่มพูนการเข้าถึงตลาดของทั้งสองฝ่ายรวมถึงอำนวยความสะดวกทางการค้าพลังงานปุ๋ยและสินค้าเกษตรรวมถึงร่วมพัฒนาเศรษฐกิจภูมิภาคตะวันออกไกลของรัสเซียด้านสภาวะราคาทองคำเช้าวันนี้เปิดตลาดราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น400บาทโดยทองรูปพรรณขายออกบาทละ 69,550 บาทสมาคมค้าทองคำประกาศราคาซื้อขายทองประจำวันเสาร์ที่15สิงหาคม2569ครั้งที่1เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาโดยเปิดตลาดราคาทองคำแท่งรับซื้อบาทละ 68,550 บาทขายออกบาทละ 68,750 บาทส่วนทองรูปพรรณรับซื้อบาทละ 67,173 บาท96สตางค์ขายออกบาทละ 69,550 บาททั้งนี้ราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้น400บาทเมื่อเทียบกับราคาปิดตลาดวันนี้ปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไว้ด้วยและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามค่ะ

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Facebook BNT Make Home
1: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพรกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เสร็จซะเตื้อ
2: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดค้ำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494

0: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
1: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: Listen to Mum Forward Extra. Everywhere you are, FM 88. Online, mumforward.com.
1: ล้านนานาวีคอนเน็กต์ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mum Forward Extra

ันนี้วันเสาร์ที่15สิงหาคมนะครับ Depress กับแอนมารีผ่านไปในช่วงเวลาของล้านนานาวีคอนเน็กสวัสดีชาวมันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้ากันด้วยนะครับเพิ่งผ่านวันแม่ไปไม่กี่วันนะฮะผมว่าจะยังคงไม่ลืมที่จะบอกรักแม่กอดหอมคุณแม่กันทุกวันด้วยนะครับอันนี้เป็นเรื่องราวดีๆนะครับเกิดขึ้นในช่วงของวันแม่ด้วยที่ป่าดอยผาหน้านะครับบ้านห้วยโซ่นะครับห้วยโซ่ขออภัยตำบลแม่ทะลบนะครับอำเภอชัยประการครับจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละเขามีการรวมตัวผนึกกำลังปลูกป่ากว่า 13,000 ต้นนะครับรวมข้าราชการทหารตำรวจนะครับคนท้องถิ่นและพระสงฆ์และเยาวชนต่างๆกว่า 1,000 คนทีเดียวบนพื้นที่ต้นน้ำนะครับที่เคยถูกบุกรุกทำลายเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันแม่แห่งชาตินะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งดีๆเนาะจริงๆแล้วเชียงใหม่ก็เป็นพื้นที่ที่มีป่าค่อนข้างเขียวชอุ่มนะครับปลูกเพิ่มเติมก็เพื่อลูกหลานในอนาคตนะครับแล้วก็อนาคตของประเทศเราด้วยนะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากกันนะฮะฟังเพลงกันต่อนะครับงานจาก DNCE และนี่คือ Toothbrush ครับ

มีความสุขกับเพลงทั้งวันที่มัน Forward Extra FM 88ด้วยนะครับเดี๋ยวใครขอเพลงเหล่านี้มารอฟังชั่วโมงหน้านะ One kiss is all it takes Falling in love with me Possibilities I look like all you One kiss นะครับ Dua Lipa แล้วก็ Calvin Harris I don't wanna live another day Without you in the dark Try to write alone but I had no clue In the dark นะครับงานจาก DJ Snake Featuring กับ Stray Kids ครับ

0: เชลล์สวิทนะครับ I knew it I knew you ครับมีความสุขกับมากๆที่มัน forward extra FM 88นะครับฟังเพลงไปด้วยกันนะฮะ
1: ล้านนานาวี connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra
2: stay with us and we'll be right back with more hits มัน forward extra 88

ความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิ

0: Facebook หมูปิ้งเชียงใหม่สูตรโบราณ
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: yeah!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ัก2ข้าว1เนื้อ1กินแล้วสุขภาพดีไม่มีพุงไม่มีโรคสสสลดพุงลดโรคก็ขอให้2 1 1
1: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 13:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 13:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 นอกชายฝั่งเกาะฟอร์เรสต์ของอินโดนีเซียล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายขณะที่ประชาชนเร่งอพยพขึ้นที่สูงหลังเตือนสึนามิและตรวจพบคลื่นในทะเลอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: คุ้มพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินคุ้มพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
4: เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.7 แมกนิจูดนอกชายฝั่งทางเหนือของเกาะฟอร์เรสต์ทางตะวันออกของอินโดนีเซียเมื่อช่วงเช้ามืดของวันนี้โดยจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองเอ็นเดไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ68กิโลเมตรส่งผลให้ประชาชนหลายพื้นที่แตกตื่นและเร่งอพยพขึ้นสู่ที่สูงก่อนเกิดเหตุแผ่นดินไหวหลายครั้งรวมถึงขนาด 6.1 แมกนิจูดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศวิทยาและธรณีฟิสิกส์แห่งอินโดนีเซียหรือ BMKG ได้ประกาศเตือนภัยสึนามิในหลายพื้นที่พร้อมขอให้ประชาชนตามแนวชายฝั่งอพยพออกจากพื้นที่โดยมีการตรวจพบคลื่นสึนามิสูงประมาณ 19-30 เซนติเมตรก่อนที่ทางการจะยกเลิกคำเตือนในเวลาต่อมาแต่ยังคงติดตามระดับน้ำทะเลอย่างใกล้ชิดขณะที่หลายพื้นที่บนเกาะฟอร์เรสต์มีรายงานอาคารได้รับความเสียหายและแตกร้าวโดยเฉพาะเขตนาเกเคโอและเมืองมาอูเมเรประชาชนจำนวนมากต้องอพยพออกจากอาคารและขึ้นไปอยู่ในพื้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยล่าสุดหน่วยงานบรรเทาภัยพิบัติของอินโดนีเซียรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยแล้ว2รายขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบความเสียหายและรวบรวมข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบก่อนประกาศตัวเลขอย่างเป็นทางการต่อไปมาต่อกันที่กรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองใช้มอเตอร์เวย์ M82 บางขุนเทียนบ้านแพร้วตลอดสายเริ่ม28สิงหาคมนี้วิ่งฟรี24ชั่วโมงช่วยลดรถติดพระราม2เพิ่มความสะดวกเดินทางสู่ภาคใต้นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงเปิดเผยว่ากรมทางหลวงเตรียมเปิดทดลองใช้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 สายบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพร้วตลอดสายระยะทางประมาณ25กิโลเมตรโดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางตลอด24ชั่วโมงเริ่มเวลา10นาฬิกาของวันที่28สิงหาคมนี้เป็นต้นไปสำหรับเส้นทางดังกล่าวเชื่อมจากถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้บริเวณบางขุนเทียนเอกชัยถึงบ้านแพร้วก่อนเชื่อมถนนพระราม2มุ่งหน้าสู่ภาคใต้โดยเปิดทางขึ้นลง4แห่งได้แก่พันท้ายนรสิงห์มหาชัย1มหาชัย2และบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และ2ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างในช่วงทดลองให้บริการโดยจำกัดความเร็วรถยนต์ไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถบรรทุกกับรถโดยสารไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมห้ามคนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์รถ3ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทขึ้นใช้ทางยกระดับทั้งนี้การเปิดใช้ M82 จะช่วยบรรเทาการจราจรบนถนนพระราม2และลดระยะเวลาการเดินทางสู่ภาคใต้รวมถึงสนับสนุนการขนส่งการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายเปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมในปี2572และมาปิดท้ายกันที่ SOS Alert ครับ
9: กรมการขนส่งทางบกเตือนป้ายแดงที่ระบุชื่อห้างร้านไม่ใช่ป้ายแดงที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกและผู้ที่นำมาใช้บนท้องถนนอาจเข้าข่ายใช้รถไม่จดทะเบียนมีโทษจำคุก6เดือนถึง5ปีและปรับ 1,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับโดยป้ายแดงที่ถูกต้องจะต้องมีลายน้ำตรากรมการขนส่งทางบกบนแผ่นป้ายเท่านั้นและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Fun Forward Extra Smart Money
1: เงินสมทบจากนายจ้างในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยอาจจะไม่ใช่เงินของคุณทั้งหมดนะครับจนกว่าอายุงานจะถึงเกณฑ์ที่บริษัทเขากำหนดครับหลายคนเข้าใจว่าเงินในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเนี่ยเป็นเงินของตัวเอง 100% แต่จริงๆแล้วเนี่ยเงินก็จะถูกแบ่งออกเป็นส่วนๆนะครับส่วนที่เป็นของเราแน่นอนก็คือเงินสะสมกับผลประโยชน์ที่ได้ส่วนที่ต้องระวังก็คือเงินสมทบจากนายจ้างกับผลประโยชน์ครับเพราะเราจะได้เต็มจำนวนต่อเมื่ออายุงานถึงเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดลาออกก่อนเกณฑ์อาจจะได้ไม่เต็มนะครับอีกจุดที่คนมักพลาดกันก็คือรีบถอนเงินก้อนทั้งหมดทันทีตอนลาออกนะครับทั้งที่ก็มีทางเลือกให้คงเงินไว้ในกองทุนต่อก็ได้เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังนั้นจุดที่อยากให้คิดเยอะๆเลยก็คือก่อนเซ็นใบลาออกเนี่ยควรดูข้อบังคับกองทุนสักรอบจะได้รู้ว่าเงินก้อนที่ได้จริงๆเนี่ยคือเท่าไหร่ไม่ใช่มารู้ทีหลังแล้วก็เสียใจนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้ต้องลาออกจริงๆเนี่ยลองเช็คดูว่าถึงเกณฑ์ที่บริษัทวางไว้หรือไม
0: ่ Man Forward Extra Smart Money

0: วังตาลโทร0910787777
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์

0: ับเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา14นาฬิกา0นาที0วินาที
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา14นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับปภ.ส่งเสียบอดแคสต์แจ้งเตือนฝนตกหนักจังหวัดแม่ฮ่องสอนระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มพื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงนอกจากนั้นปภ.ยังได้ยืนยันเหตุแผ่นดินไหวเกาะฟอร์เรสต์อินโดนีเซียไม่กระทบไทยพร้อมเตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์หากมีการร้องขอความช่วยเหลืออีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าทาให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านทาชั้นนำทั่วประเทศ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาก
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง 5-4-5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้ Greater Carbon ซองสีเทา
4: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซียวบอร์ดแคสต์เตือนฝนตกหนักและมีฝนตกต่อเนื่องบริเวณเมืองปอนตำบลแม่กิตำบลแม่เงาตำบลขุนยวมอำเภอขุนยวมและตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่ใกล้เคียงระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญระวังไฟฟ้าดูดดูแลกลุ่มเปราะบางท่านนี้สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทาง LINE ปภ.รับแจ้งเหตุ1784โดยเพิ่มเพื่อนที่ LINE ID @1784ddpm หรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงขณะที่ปภ.ยืนยันเหตุแผ่นดินไหวเกาะฟอร์เรสต์อินโดนีเซียไม่กระทบไทยพร้อมเตรียมทีมยูซ่าไทยแลนด์หากมีการร้องขอความช่วยเหลือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวบริเวณเกาะฟอร์เรสต์จังหวัดนุสาเตงการาติมอร์ประเทศอินโดนีเซียโดยตรวจพบแผ่นดินไหวขนาด 7.5 ความลึก10กิโลเมตรเบื้องต้นปภ.ยืนยันว่าเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยพร้อมติดตามสถานการณ์และข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ปภ.เตรียมความพร้อมทีมค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองแห่งชาติหรือยูซ่าไทยแลนด์รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถสนับสนุนการช่วยเหลือได้ทันทีหากทางการอินโดนีเซียร้องขอความช่วยเหลือจากนานาชาติทั้งนี้ปภ.ยังคงติดตามสถานการณ์แผ่นดินไหวในอินโดนีเซียอย่างใกล้ชิดและพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมหากได้รับการร้องขออย่างเป็นทางการมาต่อกันที่รายงานระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและลงต่ำสุดในวันพรุ่งนี้เพื่อการเดินเรือและการเฝ้าระวังของผู้พักอาศัยตามแนวตลิ่งวัดจากระดับน้ำลงต่ำสุดคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือครับที่ท่าเรือกรุงเทพน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:05 น.ที่ระดับ2 เมตร 98 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:56 น.ที่ระดับ61 เซนติเมตรจังหวัดสมุทรปราการพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าและบริเวณสันดอนปากแม่น้ำเจ้าพระยาน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:18 น.ที่ระดับ3 เมตร 11 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:58 น.ที่ระดับ53 เซนติเมตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณทะเลหัวหินน้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:16 น.ที่ระดับ2 เมตร 47 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:14 น.ที่ระดับ54 เซนติเมตรและที่จังหวัดภูเก็ตบริเวณทะเลฝั่งอันดามันน้ำทะเลขึ้นเต็มที่เวลา 12:41 น.ที่ระดับ3 เมตร 30 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 18:55 น.ที่ระดับ 73 เซนติเมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังตอนคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศต้องรู้เมื่อนอนในห้องแอร์ทำอย่างไรป้องกันจมูกแห้งผิวแห้ง 1. เพิ่มความชื้นในห้องนอนใช้เครื่องเพิ่มความชื้นหรือ humidifier หรือวางถ้วยน้ำหรือถังน้ำเล็กๆในห้องนะคะจะช่วยให้ความชื้นในอากาศลดปัญหาจมูกแห้งและผิวแห้งได้ 2. ดูแลจมูกค่ะการใช้สเปรย์น้ำเกลือพ่นจมูกหรือน้ำเกลือล้างจมูกก่อนและหลังตื่นนอนนะคะจะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเยื่อบุโพรงจมูกลดอาการจมูกแห้งระคายเคือง 3. ดูแลผิวค่ะใช้ครีมบำรุงผิวที่เน้นให้ความชุ่มชื้นก่อนนอนค่ะโดยเฉพาะบริเวณผิวที่แห้งง่ายเช่นใบหน้ามือและขาเลือกครีมที่ปราศจากน้ำหอมและสารก่อการระคายเคืองนะคะดื่มน้ำให้เพียงพอในระหว่างวันค่ะหลีกเลี่ยงการอาบน้ำอุ่นด้วยเพราะจะทำให้ผิวสูญเสียความชุ่มชื้น 4. การใช้เครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมค่ะตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมไม่เย็นจนเกินไปนะคะเพื่อป้องกันการสูญเสียความชุ่มชื้นของผิวและควรปิดเป็นระยะนะคะเพื่อให้ได้รับอากาศจากภายนอกบ้างเพียงแค่นี้นะคะคนที่เป็นภูมิแพ้อากาศก็สบายตัวแล้วค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร

0: วังตาลโทร0910787777
1: Mitsubishi Heavy Duty ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่น Butter Series ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
2: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
3: คิดถึงแอร์คิดถึง Mitsubishi Heavy Duty ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM Mitsubishi Heavy Duty ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ

0: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
1: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
2: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ902สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา15:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา15:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสันนิษฐานสืบน้ำพลอยค่ะปภ.บูรณาการ7 จังหวัดลุ่มน้ำโขงรับมือน้ำท่วมภัยแล้งย้ำแจ้งเตือนไวถูกต้องเข้าถึงพร้อมระดมเครื่องจักรกลประจำพื้นที่เสี่ยงช่วยเหลือประชาชนเร่งฟื้นฟูและเยียวยาหลังน้ำลดอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2 ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิล
7: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอท้าชัด
8: ๆวายฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10 ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามสถานการณ์เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่7 จังหวัดลุ่มน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่นครพนมเลยหนองคายบึงกาฬมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือสถานการณ์อย่างเป็นระบบพร้อมกำชับให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและภัยแล้งเนื่องจากสภาพอากาศมีความผันผวนโดยให้เตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยหากทรัพยากรในพื้นที่ไม่เพียงพอให้ประสานศูนย์ปภ.เขตเข้าสนับสนุนทันทีขณะเดียวกันให้ทุกหน่วยงานเร่งสื่อสารและแจ้งเตือนประชาชนตามหลักไวถูกต้องเข้าถึงโดยนำระบบเซลล์บอดแคลดมาช่วยแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าควบคู่กับช่องทางสื่อสารในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ยังเน้นย้ำหลังน้ำลดให้ปภ.ร่วมกับทหารและจังหวัดเร่งฟื้นฟูพื้นที่ทั้งการจัดเก็บกระสอบทรายขุดลอกทรายและโคลนออกจากท่อระบายน้ำรวมถึงเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้สั่งการศูนย์ปภ.เขต7 สกลนครเขต13อุบลราชธานีและเขต14อุดรธานีนำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเครื่องสูบน้ำเข้าประจำจุดเสี่ยงล่วงหน้าเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่7 จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์มาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศค่ะสถานทูตจีนออกประกาศแจ้งเตือนบริษัทและพลเมืองจีนในไทยย้ำเคารพกฎหมายและกฎระเบียบไทยอย่างเคร่งครัดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยออกประกาศแจ้งเตือนบริษัทและพลเมืองจีนที่เข้ามาลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศไทยขอให้ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบของประเทศไทยอย่างเคร่งครัดการประกาศดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจและการลงทุนของภาคเอกชนจีนในประเทศไทยเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นตลอดจนสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนให้มีความมั่นคงยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อทั้ง2 ประเทศทางนี้สถานเอกอัครราชทูตจีนขอให้บริษัทและพลเมืองจีนในประเทศไทยตระหนักถึงการปฏิบัติตามกฎหมายไทยพร้อมร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้อต่อความร่วมมือและการลงทุนระหว่างไทยกับจีนอย่างมีประสิทธิภาพปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
10: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกระทรวงมหาดไทยแนะนำวิธีป้องกันตนเองและเอาตัวรอดจากเหตุเพลิงไหม้โดยเริ่มจากการตั้งสติประเมินสถานการณ์หลีกเลี่ยงการเข้าไปหลบในจุดอับของอาคารหรือห้องน้ำหากอยู่ในตัวอาคารให้ใช้มือสัมผัสผนังหรือลูกบิดหากไม่มีความร้อนสามารถเปิดประตูได้หมอบต่ำคลานหนีควันและใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากเพื่อลดการสูดดมควันเข้าร่างกายหากเสื้อติดไฟห้ามวิ่งเพราะจะทำให้ไฟลุกลามให้รีบถอดเสื้อออกหรือกลิ้งไปมาให้ไฟดับและพาตัวเองออกมาจากพื้นที่ให้เร็วที่สุด ดยใช้ทางออกหรือบันไดหนีไฟและเมื่อออกจากอาคารแล้วห้ามกลับเข้าไปในตัวอาคารอีกเพราะอาจถูกไฟคลอกได้ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีรู้ทันทุกเรื่องเตือนภัยไปกับ SOS Alert จากทีมข่าวกองทัพเรือเสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: มันฟอร์เวิร์ดเอ็กซ์ตร้าเวลบีอิงใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
1: ยังคงอยู่กับซีรีส์เรื่องราวของพี่นักวิ่งหน้าใหม่ทั้งหลายค่ะเป็นเรื่องราวของกายภาพบำบัดนะคะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่ากายภาพบำบัดเนี่ยมีไว้ตอนบาดเจ็บเท่านั้นแต่จริงๆแล้วนักวิ่งควรเข้าประเมินร่างกายตั้งแต่เรายังไม่บาดเจ็บค่ะเพราะนักกายภาพบำบัดสามารถตรวจได้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนของเราอ่อนแรงข้อต่อส่วนไหนเคลื่อนไหวได้น้อยหรือถ้าวิ่งของเรามีจุดเสี่ยงที่จะบาดเจ็บหรือไม่ค่ะเมื่อเรารู้จุดอ่อนก็สามารถออกกำลังกายเพิ่มเวทเทรนนิ่งสร้างกล้ามเนื้อแก้ไขได้ตรงจุดนะคะผลก็คือจะทำให้เราวิ่งได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นลดอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาซ้อมได้อย่างต่อเนื่องนะคะจำไว้ว่าการกายภาพบำบัดไม่ใช่การรักษาแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นการป้องกันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับพี่นักวิ่งทั้งหลายเลยล่ะค่ะ
0: มัน forward extra well being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.

0: วังตาลโทร0910787777
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา16นาฬิกา0นาที0วินาที
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา16นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลเดินหน้าเจรจาภาษีสหรัฐปลายเดือนสิงหาคมนี้พร้อมผลักดันสินค้า128ที่เหลือให้ได้อัตราภาษีต่ำสุดอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
5: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกคันด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
8: Greater Carbon 2สีเทา
7: อ่านคำเตือนในฉลากของใช้ยาน
4: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาทางเทคนิคด้านภาษีกับสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้โดยนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะนำข้อมูลด้านการค้าการลงทุนและความเชื่อมโยงของห่วงโซ่การผลิตระหว่างไทยกับสหรัฐไปประกอบการเจรจาเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ส่งออกไทยและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้มากที่สุดโดยข้อมูลล่าสุดยังมีรายการสินค้าอีกร้อยละ28ที่ต้องจัดทำข้อมูลเพิ่มเติมในการประกอบการเจรจาโดยรัฐบาลจะพยายามผลักดันให้สินค้าในส่วนที่เหลือได้รับอัตราภาษีต่ำที่สุดหรือได้รับข้อยกเว้นเพิ่มเติมอย่างไรก็ดีหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะนำไปประกอบการเจรจาคือบทบาทของภาคเอกชนไทยในเศรษฐกิจสหรัฐโดยปัจจุบันภาคเอกชนไทยมีเงินลงทุนสะสมในสหรัฐเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและยังมีแผนลงทุนเพิ่มเติมอีกมากกว่า 5,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสะท้อนว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2ประเทศไม่ได้มีเพียงการซื้อขายสินค้าแต่ครอบคลุมถึงการลงทุนการผลิตและกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกันรวมถึงข้อมูลยอดเกินดุลการค้าของไทยกับสหรัฐอย่างน้อยร้อยละ30มาจากการส่งออกของบริษัทสหรัฐที่เข้ามาตั้งฐานผลิตในประเทศไทยซึ่งเป็นอีกข้อมูลที่สำคัญที่สะท้อนว่าห่วงโซ่อุปทานของไทยและสหรัฐมีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดการพิจารณาความสัมพันธ์ทางการค้าจึงไม่ควรมองเฉพาะตัวเลขดุลการค้าเพียงอย่างเดียวมาต่อกันที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเตือนผู้ใช้ทางพิเศษที่มีค่าผ่านทางค้างชำระให้เร่งดำเนินการชำระภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกดำเนินการตามกฎหมายหากไม่ชำระค่าผ่านทางตามกำหนดอาจถูกปรับเป็นพินัยสูงสุดไม่เกิน10เท่าของค่าผ่านทางหรือไม่เกิน 2,000 บาทต่อครั้งโดยสามารถชำระค่าผ่านทางและค่าปรับผ่านช่องทางที่กทพ.ระบุไว้ในหนังสือแจ้งนอกจากนี้กทพ.ยังมีศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service Center ณอาคารศูนย์บริหารทางพิเศษกทพ.สำหรับใช้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center โทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงปิดท้ายข่าวกันที่รายงานดวงอาทิตย์ตกในเย็นวันนี้และขึ้นในเช้าวันพรุ่งนี้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและลับขอบฟ้าโดยจุดชมวิวแสงแรกของเมืองไทยที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:12 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 5:43 น.ที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่ดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:52 น.ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:06 น. ที่อ่าวสัตหีบจังหวัดชลบุรีดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:37 นขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:05 จุดชมวิวแสงสุดท้ายของเมืองไทยที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:43 ขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:20 และที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:40 และขึ้นพรุ่งนี้เวลา 6:05 ครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Man Forward Extra Smart Money
1: จ่ายขั้นต่ำบัตรเครดิตฟังดูน้อยแต่ความจริงอาจทำให้หมดตัวได้นะครับดอกเบี้ยบัตรเครดิตเนี่ยอยู่ประมาณ 16% ต่อปีและดอกเบี้ยไม่ได้เริ่มต้นจากวันที่จ่ายขั้นต่ำนะครับแต่จะนับย้อนไปตั้งแต่วันที่รูดซื้อของเลยเพราะทันทีที่จ่ายไม่เต็มจำนวนสิทธิ์ปลอดดอกเบี้ยทั้งบิลจะหายไปหมดครับและธนาคารก็จะคิดดอกเบี้ย2ต่อด้วยต่อแรกเนี่ยจากยอดเต็มตั้งแต่วันรูดบัตรต่อที่2จากยอดคงค้างในเดือนถัดไปและนี่คือเหตุผลที่นี่บัตรเครดิตพอกพูนเร็วจนน่ากลัวแล้วถ้าคุณจ่ายขั้นต่ำไปเรื่อยๆเงินต้นแทบไม่ลดครับเพราะส่วนใหญ่จะโดนดอกเบี้ยกินก่อนคนที่ติดกับดักนี้มักจะกู้เพิ่มมาโปะครับกลายเป็นหนี้ซ้อนหนี้พูดตรงๆนะครับถ้าหนี้เริ่มพอกจนตามไม่ทันอย่าฝืนแบกไว้คนเดียวครับให้ติดต่อธนาคารขอปรับโครงสร้างหนี้ได้เลยแต่ถ้าค้างไว้นานแล้วเนี่ยเขาก็จะมีคลินิกแก้หนี้ของธนาคารแห่งประเทศไทยสามารถปรับดอกเบี้ยให้น้อยลงได้ครับ
0: Man Forward Extra Smart Money

0: กำลังจะเปลี่ยนไปพร้อมเดินทางสู่โลกอนาคตไปกับดีพอแสงชัยเชียงใหม
1: ่ใหม่ดีพอ S05 ดีไซน์ล้ำเหมือนขับยานอวกาศเทคโนโลยีจัดเต็ม BEV ไฟฟ้า 100% วิ่งไกล470กิโลเมตรชาร์จไว15นาที
0: หรือเลือกระบบ REEV วิ่งไกลกว่า 1,000 กิโลเมตรไม่มีสะดุดทุกจุดหมาย
1: เริ่มเพียง 799,000 บาทจองเลยที่เพจดีพอแสงชัยเชียงใหม่แยกรวมโชคยอดขายอันดับ1เชียงใหม่และภาคเหนือ
2: แยกนี้

0: เอาไปเลยครับอูชิแจเปนิสแกสโตรบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์โบทูลินัมท็อกซินเครื่องยกกระชับอัลตราซาวด์ประเมินเคสต่อเคสโดยหมอประจำทำแบบฟูลไทม์พร้อมออกแบบปรับรูปหน้าในสไตล์ที่เป็นคุณวินคลินิกอยู่ในโครงการเชียงใหม่บิสเนสพาร์คซอย5 Facebook วินคลินิกหรือทางไลน์@วินคลินิก

0: We'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: บางที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebookดร.น้ำหวานคลินิก

0: 02-242-888
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: www.antakin.com
1: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
2: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
3: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
4: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา17:00 น.
5: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
6: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 17:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับรัฐบาลย้ำระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่และการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนพร้อมเร่งแก้ไขกฎหมายอาวุธปืนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันขณะที่กองทัพพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแถลงสกัดกั้นการทำลายอากาศยานไร้คนขับของสหรัฐเหนือจังหวัดฮอร์โมสการอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกถึงมาตรการในการควบคุมการครอบครองอาวุธปืนและการจัดการกับผู้ที่มีปืนเถื่อนเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้ดำเนินมาตรการทั้งระยะเร่งด่วนโดยให้ระงับการอนุมัติโครงการปืนสวัสดิการใหม่รวมถึงการระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือใบอนุญาตแบบป.3เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นพร้อมให้นายทะเบียนทั่วประเทศตรวจสอบใบอนุญาตแบบป.3ที่ยังคงค้างอยู่และไม่มีการซื้อขายอาวุธปืนและให้รายงานกระทรวงมหาดไทยทราบภายใน30วันตลอดจนจัดการระบบข้อมูลเป็นแบบเรียลไทม์เพื่อให้สามารถตรวจสอบบุคคลที่ครอบครองอาวุธปืนและเครื่องกระสุนสำหรับมาตรการระยะยาวรัฐบาลเห็นว่าจำเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเฉพาะพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนวัตถุระเบิดดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืนพุทธศักราช2490แม้ที่ผ่านมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขมาเป็นระยะแต่สถานการณ์และรูปแบบปัญหาในสังคมเปลี่ยนแปลงไปจึงจำเป็นต้องทบทวนและยกระดับมาตรการให้มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเพื่อให้สังคมเกิดความปลอดภัยมาต่อกันที่ข่าวต่างประเทศครับกองทัพพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC แถลงสกัดกั้นและทำลายอากาศยานไร้คนขับสหรัฐเหนือจังหวัดฮอร์โมสกานกองทัพพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามหรือ IRGC ของอิหร่านรายงานว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสามารถยิงโดรนลาดตระเวน MQ-9 Reaperของกองทัพสหรัฐตกในจังหวัดฮอร์โมสกานใกล้กับช่องแคบฮอร์มูสโดยอ้างว่าเป็นการปฏิบัติการด้วยระบบต่อสู้อากาศยานที่ผลิตภายในประเทศรายงานดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางข้อมูลเกี่ยวกับการสูญเสียโดรน MQ-9 Reaperของสหรัฐในความขัดแย้งกับอิหร่านโดยมีการระบุว่ามีอย่างน้อย45ลำมูลค่ารวมกว่า 1.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการสูญเสียโดรนลำล่าสุดซึ่งอาจเป็นลำที่46รวมถึงชนิดของระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ใช้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะเดียวกันยังไม่มีหลักฐานยืนยันอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับพิกัดจุดตกว่าอยู่ในน่านฟ้าอธิปไตยของอิหร่านหรือน่านน้ำสากลรวมถึงยังไม่มีการยืนยันจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐถึงการสูญเสียโดรนลำล่าสุดมาต่อกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่งผลทำให้พื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าคะนองกระจายกับมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นเล็กน้อยถึงปานกลางและทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลอีก1ชั่วโมงข้างหน้ายังมีข่าวที่น่าสนใจให้ติดตามครับ

0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอนโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันอย่างไรโฟมและเจลล้างหน้าต่างกันดังนี้ค่ะ 1. เนื้อสัมผัสค่ะโฟมล้างหน้ามีลักษณะเป็นฟองนุ่มและเบาค่ะเหมาะสำหรับการล้างสิ่งสกปรกหรือความมันที่สะสมอยู่บนผิวหน้าในขณะที่เจลล้างหน้านั้นมีเนื้อสัมผัสที่ใสและเบานะคะไม่ค่อยเกิดฟองเมื่อใช้เหมาะสำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ทำให้ผิวแห้งเกินไป 2. ประเภทผิวที่เหมาะสมนะคะโฟมล้างหน้าค่ะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมันหรือมีแนวโน้มเป็นสิวและเจลล้างหน้านั้นจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวแห้งหรือค่อนไปทางแห้งและแน่นอนนะคะการที่เราจะเลือกใช้โฟมหรือว่าเจลล้างหน้านั้นให้ดูที่ผิวหน้าของเราเป็นหลักค่ะว่าผิวของเราเป็นแบบไหน
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกอน

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติด้วยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: ังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สนับสนุนการเทียบเวลาโดยช่อง7 HD ดูทีวีกด35สดออนไลน์ buckaboo.tv
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา18 นาฬิกา 0 นาที 0 วินาที

0: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
1: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 18 นาฬิกาจากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบน้ำพลอยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนเหนืออีสานรับมือฝนตกหนักถึงหนักมาก 18-21 สิงหาคมนี้เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันทะเลอันดามันคลื่นสูงอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
4: Greater Carbon 2สีเทา
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
5: รมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่18ถึง21สิงหาคม2569นี้ส่งผลให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มระวังอันตรายจากฝนตกหนักสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมถึงหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากสำหรับคลื่นลมในทะเลอันดามันตอนบนในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวและติดตามประกาศข้อมูลจากสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือหากต้องการความช่วยเหลือโทรได้ที่สายด่วนกองทัพเรือ1696ตลอด24ชั่วโมงมาต่อกันที่การกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งเป้า15เหรียญทองเอเชียนเกม2026ลุ้นติดท็อป6และครองเจ้าเหรียญทองอาเซียนดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความพร้อมทัพนักกีฬาไทยชุดเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยกกท.ตั้งเป้าการแข่งขันครั้งนี้ไว้ที่15เหรียญทองพร้อมเชื่อมั่นว่านักกีฬาไทยมีโอกาสทำได้หลังเตรียมทีมอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันได้นำวิทยาศาสตร์การกีฬาโภชนาการและจิตวิทยาการกีฬามาใช้เสริมศักยภาพนักกีฬาอย่างเข้มข้นจึงคาดว่าทัพไทยจะติด1ใน6ของตารางเหรียญรางวัลและครองอันดับ1ในกลุ่มประเทศอาเซียนอีกสมัยแม้ต้องเผชิญการแข่งขันจากมหาอำนาจด้านกีฬาอย่างจีนญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมาไทยจบอันดับ8คว้า12เหรียญทอง14เหรียญเงินและ32เหรียญทองแดงอย่างไรก็ตามเอเชียนเกม2026จะเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการพิสูจน์ศักยภาพนักกีฬาไทยและใช้เป็นบททดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมต่อยอดสู่การแข่งขันโอลิมปิก2028ที่สหรัฐอเมริกาต่อไปปิดท้ายกันที่ SOS Alert ค่ะ
6: M-Flow แจ้งเตือนประชาชนให้ระวังมิจฉาชีพหลังพบการส่ง SMS ปลอมแอบอ้างเป็นระบบ M-Flowเพื่อหลอกให้กดลิงก์เข้าสู่เว็บไซต์ปลอมและกรอกข้อมูลส่วนตัวทั้งนี้ Mflow ย้ำว่าไม่มีนโยบายส่ง SMS แจ้งยอดค้างชำระให้กับผู้ใช้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกและไม่ควรกดลิงก์จากข้อความที่ไม่น่าเชื่อถือเพื่อป้องกันตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพและทั้งหมดคือ SOS Alert ในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

งจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

0: Young Money
1: สวัสดีตอนเย็นนะคะหวังว่าจะเป็นวันหยุดนะฮะที่คุณแฮปปี้มากๆกันละกันนะครับสวัสดีครัวฟาง DJ โบนะคะวันนี้ดูแลในช่วงนี้ 18:00 นจนถึง 21:00 นนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันเพลงสากลดีๆเพลงไหนที่คุณอยากฟังแล้วก็สามารถขอเข้ามาได้นะครับแล้วเดี๋ยวรอฟังได้เลยนะครับเพียงพิมพ์88เว้นวรรคตามด้วยชื่อเพลงแล้วส่งเข้ามาที่ LINE @manforward นะครับผมอยู่ในช่วงนี้กับช่วงคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra ถึง 3:00 นครับ

0: และเพลงนี้คือเพลงจาก Taylor Swift นะฮะที่คุณถามถึงเข้ามานะคะเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะครับมาอัปเดตข่าวสารกันในจังหวัดเชียงใหม่นิดนึงก็แล้วกันนะครับอันนี้น่าสนใจนะคะเรื่องของน้องห่านคู่เมืองเชียงใหม่ไงนะฮะอ่านข่าวที่หลายๆคนชอบไปเยี่ยมแล้วก็ไปถ่ายลงถ่ายรูปด้วยนะครับตอนนี้หายหน้าหายตาไปแล้วนะนะครับต้องบอกว่าพักแพ้นะครับเนื่องจากช่วงนี้เนี่ยเป็นการเสนอชื่อเข้าร่วมเข้าสู่มรดกโลกของยูเนสโกไงนะฮะจะมีการตรวจนู่นตรวจนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นน้องห่านอยู่ในคูเมืองก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ตอนนี้เขาย้ายไปอยู่ที่แถวแถวแม่อ่อนนะครับเป็นฟาร์มเลี้ยงอย่างดีทุกตัวยังอยู่ดีนะจ๊ะยังไม่ได้บอกว่ามีใครจัดการน้องไปเป็นอาหารแต่อย่างใดนะครับคือไปเลี้ยงดูที่แถวแถวฟาร์มแม่อ่อนนะครับแล้วเดี๋ยวในเรื่องของถ้าผ่านเรื่องของยูเนสโกแล้วเนี่ยจะกลับมาอยู่ในตัวคูเมืองอีกอันนี้ก็ไม่น่าเป็นปัญหาอะไรเนาะสำหรับใครที่อยากจะถ่ายรูปสวยๆทำคอนเทนต์เสาร์อาทิตย์นี้ก็คงจะต้องรอไปก่อนนะครับมาถึงเรื่องเพลงกันดีกว่ามาช่วยกันเลือกเพลงหน่อยในช่วงเย็นแบบนี้นะครับพิมพ์88ด้วยบล็อกตามด้วยชื่อเพลงส่งเข้ามาที่ Line @manforward ครับ
1: Man Forward Extra Wellbeing ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน
2: ตอนที่3แล้วกับซีรีส์พี่นักวิ่งนะคะรู้ไหมคะว่าเรื่องราวของการรีคัฟเวอรี่ก็เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักวิ่งเช่นเดียวกันค่ะเพราะหลายคนโฟกัสแต่การฝึกซ้อมแต่ก็ลืมไปว่าร่างกายจะแข็งแรงขึ้นในช่วงฟื้นตัวด้วยค่ะคือรีคัฟเวอรี่ที่ดีเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงการนอนแต่เพียงอย่างเดียวนะคะโอเคต้องนอน 7-9 ชั่วโมงอันนี้ใช่แต่ต้องกินคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนให้ถึงด้วยนะคะเพื่อเติมพลังงานและซ่อมแซมกล้ามเนื้อดื่มน้ำและเกลือแร่ให้เพียงพอยืดเหยียดหรือว่าคูลดาวน์กล้ามเนื้อหลังวิ่งและต้องมีการจัดวัน Easy Run หรือว่า Rest Day ลงไปในแผนฝึกซ้อมของเราด้วยนะคะจำไว้ค่ะว่าคนที่พัฒนาเร็วไม่ใช่คนที่ซ้อมหนักที่สุดแต่คือคนที่ฟื้นตัวได้ดีที่สุดรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมนะคะเตรียมตัว Recovery ของเราให้เพียงพอด้วยค่ะ
1: Man Forward Extra Well-being ใช้ชีวิตแบบไม่พร่องมันกับหญิงไรวิน

0: ำลังปิดท้ายในชั่วโมงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเรื่องของสถานการณ์น้ำปิงสักนิดนึงกันละกันนะครับแม่น้ำสายหลักของจังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มีฝนตกมาหลายวันเนาะแล้วก็มีมวลน้ำปริมาณมหาศาลเลยนะครับบางส่วนนี่ก็มีน้ำป่าไหลหลากมาด้วยนะครับมารวมตัวกันดังนั้นมันก็จะมีปริมาณน้ำที่อยู่ในแม่น้ำปิงเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าไม่ต้องห่วงครับทางกรมชลประทานทางจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการเดินเครื่องสูบน้ำอย่างเต็มกำลังเลยทีเดียวนะครับตอนนี้มาดูระดับน้ำมาสักนิดนึงกันละกันตอนนี้อยู่ที่2.63 เมตรนะครับที่สะพานนวรัตน์ฮะยังมีระดับที่ต่ำกว่าตลิ่งอีกประมาณ1เมตรครึ่ง 1.57 เมตรนะฮะไว้ถ้าเกิน4เมตรเมื่อไหร่อันนี้ก็น่ากลัวละตอนนี้ 2.63 นั่นเองนะครับหวังว่าจะผ่านพ้นไปได้แบบสบายๆในปีนี้นะครับอย่ามีน้ำท่วมอีกเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะพักเบรกกันแป๊บนึงเนาะช่วง1ทุ่มถึง1ทุ่มครึ่งนะครับทางสถานี FM 88เนี่ยจะได้ฟังข่าวส่วนใครที่อยากจะฟังเพลงต่อนะครับคลิกเข้ามาเลยทางออนไลน์ live.manforwardextra.com เตรียมเพลง Rise นะฮะจาก Jonas Blue รอคุณอยู่ในออนไลน์นะครับมี Cry For Me ด้วยจาก The Weeknd และอีกหนึ่งเพลงนี้ถ้าใครชอบ3เพลงนี้ครับเข้ามาฟังทางออนไลน์ได้ live.manforwardextra.com ส่วนทาง FM เดี๋ยวเจอกัน1ทุ่มครึ่งนะครับ
1: คลื่นลูกใหม่ Connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Man Forward Extra
2: Stay with us and we'll be right back with more hits Man Forward Extra 8

0: ที่สาขาเดียวในภาคเหนือเท่านั้น
1: เหมาจ่ายกับหมายคุ้ม
2: ท่านเน็ตจะเหนื่อยขนาดนี้มาใช้ซิมหมายซิมเน็ตเหมาจ่ายเน็ตคุ้มสะใจแบบ
1: โอ้ my gosh
2: เปลี่ยนเน็ตเหนื่อยเป็นเน็ตเยอะจ่ายครั้งเดียวก็เล่นยาวทั้งปีเล่นเน็ตได้ร้อยกิกต่อเดือนหมายคุ้มทุกโปรโอ้ my godคลิกเลย mybynt.com
3: หมอคิมครับทำไมพออายุเยอะขึ้นหน้ามันดูตอบดูลึกขึ้นเรื่อยๆล่ะครับ
4: เป็นเรื่องปกติของโครงสร้างตามวัยครับเพราะร่างกายของเราจะมีการยุบตัวของชั้นไขมันและกระดูกสารเติมเต็มจึงถูกนำมาเพื่อใช้ประคองโครงสร้างเหล่านั้นให้เข้าที่ขึ้นครับแต่หมออยากฝากไว้ครับว่าการเลือกใช้สารที่ได้รับมาตรฐานและถูกต้องตามหลักการแพทย์คือหัวใจสำคัญที่จะช่วยให้ผลลัพธ์ออกมาดูดีและปลอดภัยต่อร่างกายของเราในระยะยาวนะครับความรู้สุขภาพดีๆโดยหมอคิมนายแพทย์พงพันธ์สิรินภาพันธ์
5: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: พิมพ์แอสไซน์ MUN 2010หรือโทร092-424-9996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน forward extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com

สียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

ต้อนรับกลับเข้าสู่คลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra จากที่ฟังข่าวไปครึ่งชั่วโมงนะครับเพลงนี้ I think they call this love นั่นเองนะครับก็เป็นรีเควสต์อีกหนึ่งรีเควสต์ของหัวฟังที่เปิดให้เรียบร้อยนะครับมาอัปเดตข่าวสารกันนิดนึงละกันนะครับในวีคนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เชียงใหม่ก็คึกคักพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมีนักกอล์ฟเยาวชนจากทั่วโลกเลยนะครับมารวมตัวกันกว่า120คนในการแข่งขัน Thailand Junior Championship นะครับเขาบอกว่าเป็นคะแนนสะสมในระดับโลกเลยนะ AJGA นะครับก็เป็นการสะสมทั้งฤดูกาลมีทั้งนักกอล์ฟไทยนะครับเยาวชนแล้วก็มีนักกอล์ฟต่างประเทศมากมายเลยทีเดียวนะครับระหว่างนี้เขาก็จะตัดตัวเนาะแล้วก็รอบชิงชนะเลิศจะมีในวันพรุ่งนี้สามารถที่จะไปชมกันได้นะครับที่สนามกอล์ฟอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ลำพูนนั่นเองนะครับใครที่รักกอล์ฟแล้วก็อยากจะไปลุ้นว่านักกีฬาไทยของเราจะขึ้นโพเดียมได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปลองดูที่สนามในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับ

0: และนี่คือเพลงสุดท้ายแล้วสำหรับชั่วโมงนี้นะครับ
1: This is Long Forward Extra 88
0: กับผมดีเจโบนะฮะแล้วก็กับรายการคลื่นลูกใหม่ Connect Man Forward Extra นั่นเองนะครับมาดูกันหน่อยดีกว่านะครับว่าเดี๋ยวหลังฟังข่าวต้นชั่วโมง 2:00 นแล้วเนี่ยเราจะได้ฟังเพลงอะไรกันบ้างYou need to calm down ครับเพลงนี้จาก Taylor Swift เดี๋ยวได้ฟังแน่นอนนะจ๊ะหลังข่าวคือคักกันหน่อยนะต้นชั่วโมงเนี่ย Mystical Magical จาก Benson Boone นะฮะโอเค2เพลงนี้เริ่มต้นชั่วโมงหน้ากันละกันนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันหลังข่าวครับ
2: คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน Forward Extra
1: Stay with us and we'll be right back with more hits มัน Forward Extra
3: รู้ไหมว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20 Karaoke ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากกว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง

0: ดียวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร0924249996
1: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Mun Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.munforwardextra.com
2: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา20:00 น.
3: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
4: ช่วงนี้มาติดตามข่าวในพระราชสำนักจากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ภาคตะวันออกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมีพระราชประสงค์ในการพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่เริ่มจากด่านศุลกากรบึงตะกวนอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วเพื่อเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาฐานปฏิบัติการนันทวงศ์บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารของไทยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจซึ่งกองกำลังบูรพาด้วยหน่วยเฉพาะกิจที่12ร่วมกับประชาชนตั้งชื่อฐานเพื่อสดุดีและเชิดชูวีรกรรมความกล้าหาญของพลทหารธนพัฒน์นันทวงศ์ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยชายแดนไทยกัมพูชาจากนั้นเดินทางไปยังจังหวัดตราดร่วมประชุมติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาณห้องรับรองชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่3อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดซึ่งสังกัดหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือมีภารกิจหลักในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนป้องกันประเทศรวมถึงสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตลอดจนช่วยเหลือประชาชนสนับสนุนชุมชนและโรงเรียนในพื้นที่เพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยและผาสุกต่อจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาณฐานปฏิบัติการตากสินพิชิตภัยรีอำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางการทหารในการปกป้องอธิปไตยและความมั่นคงตลอดจนปกป้องการลุกล้ำแนวชายแดนและเดินทางไปยังฐานปฏิบัติการ6บ้านแหลมอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจกองกำลังชายแดนไทยกัมพูชาโดยเป็นฐานปฏิบัติการที่หน่วยนาวิกโยธินกองทัพเรือโดยกองพันทหารราบที่2จัดตั้งขึ้นเพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยตามแนวชายแดนรวมถึงรักษาความสงบเรียบร้อยน่านน้ำไทยโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่หัวหน้าหน่วยกำลังพลและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบยังความปลื้มปิติแก่กำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สี

0: ิดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
1: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
2: เซนโซได
1: เปลี่ยนเลย
3: พยากรณ์อากาศใน7วันข้างหน้าจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงวันที่15ถึง17และ21สิงหาคม2569ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนในช่วงวันที่18ถึง20สิงหาคม2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่15ถึง18สิงหาคมคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

เสียงจำกัด Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com คลื่นลูกใหม่ Connectร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและ Mumford Extra

นี้มายนะฮะจากแบซี่นะคะวันนี้ก็เพิ่มเติมมาให้อีกหนึ่งเพลงกันละกันนะครับที่คุณถามถึงเนาะช่วงสุดท้ายแล้วกับผมดีเจโบนะครับมาอัปเดตเรื่องของ HYROX Thailand สักนิดนึงกันละกันนะครับอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ระดับโลกที่จัดขึ้นที่กรุงเทพใช่ไหมนะครับก็มีชาวเชียงใหม่ไปร่วมงานมากมายเลยนะครับผลสรุปประเภทเดี่ยวของเมื่อวานนี้นะฮะออกมาเรียบร้อยแล้วคนไทยที่ทำได้

ล่าสุดนะฮะอยู่ที่59นาทีกว่าโอ้โห59นาทีกว่านะฮะณเดชน์ได้ 1.16 มั้งนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนที่เข้าแข่งขันนะครับแต่ว่าที่1ของไทยเมื่อวานนี้คือ59นาทีกว่าสุดยอดอะต้องยกเลยนะว่าเป็นมนุษย์เหล็กจริงๆนะครับ

0: วันนี้ขออนุญาตไปพักก่อนกันละกันนะครับพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันใหม่เนาะเวลาเดิมก็คือประมาณ6โมงเย็นจนถึง2ทุ่มครึ่งกับคลื่นลูกใหม่คอนเน็กต์มัน Forward Extra นะครับหลังจากนี้คุณจะได้ฟังเพลงแบบมิวสิค Non-Stop ยาวๆไปเลยจนกว่าจะได้เจอกันนะครับก็6โมงเย็นส่วนน้องเที่ยงนะฮะก็จะมี DJ เจภัสวัตมาดูแลให้นะครับส่วนผมจะมาช่วงเย็นเนาะยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับวันนี้มีความสุขมากๆในวันหยุดพักผ่อนของคุณนะครับแล้วพรุ่งนี้มาฟังเพลงเพราะๆกันต่อกับเราที่มัน forward extra กับคลื่นลูกใหม่ connect มัน forward extra ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ
1: คลื่นลูกใหม่ connect ร่วมผลิตรายการโดยกองทัพเรือและมัน forward extra

0: Forward Extra Smart Money
1: ใครเคยได้เงินปันผลจากหุ้นบ้างครับรู้ไหมครับว่ามีเงินอีกก้อนที่สัมภาระคืนให้ได้แต่คนส่วนใหญ่ไม่เคยขอคืนสักบาทสาเหตุคือปันผลก้อนนั้นจะโดนหักภาษีซ้ำ2รอบครับสมมุติว่าบริษัทได้กำไร1ล้านบาทรอบแรกเนี่ยจะโดนภาษีนิติบุคคลไป 200,000 บาทเหลือจ่ายปันผลอีก 800,000 บาทรอบที่2ก็จะโดนหักภาษีณที่จ่ายอีก 80,000 บาทครับกำไรก้อนเดียวกันแท้ๆแต่โดนตัดถึง2รอบรัฐก็เลยเปิดช่องให้ขอคืนได้ครับหลักการมี3ข้อ1บริษัทที่

0: เราถือหุ้นเนี่ยจะต้องเสียภาษีจริงๆยิ่งเสียเยอะเรายิ่งได้คืนเยอะนะครับ2คือฐานภาษีส่วนตัวถ้าเรายิ่งมีฐานภาษีต่ำยิ่งคุ้มนะครับและสุดท้ายก็คือเราจะต้องเอาปันผลทุกตัวมารวมกันแล้วก็ยื่นด้วยกันนะครับเลือกยื่นเฉพาะตัวที่คุ้มอย่างเดียวไม่ได้ครับปันผลที่คุณได้ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ทันนะครับแต่ปีนี้ลองคำนวณดูใหม่และขอยื่นคืนดูนะครับ
1: Man Forward Extra Smart Money
2: Month Forward Extra. We play all the hits. Oh, giving you love, keep giving you love, never giving you

0: วังตาลโทร0910787777
1: เด็กตัวเล็กโตช้าสูงไม่ทันเพื่อนอาจส่งผลต่อพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจอาจเสียโอกาสทางอาชีพที่ใฝ่ฝันศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเราพร้อมดูแลลูกของคุณด้วยทีมผู้ชำนาญการด้านความสูงและส่งเสริมความสูงของลูกคุณให้เต็มศักยภาพ
2: Yay!
1: โทรเลย052-004-699ศูนย์ส่งเสริมความสูงเด็กโรงพยาบาลเชียงใหม่ราม

0: ายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟังมัน Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.manforwardextra.com
1: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 21:00 น.
2: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
3: ช่วงนี้มาติดตามข่าวต้นชั่วโมงช่วงเวลา 21:00 น.จากทีมข่าวกองทัพเรือกับผมพันจ่าเอกนพดลคงมั่นครับกองทัพเรือสกัดขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวข้ามแดนจับผู้ต้องหาพร้อมอาวุธปืน3กระบอกและยาเสพติดย้ำมาตรการปิดด่าน 100% ยังได้ผลอีกสักครู่มีรายละเอียดให้ติดตามครับ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
6: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
7: ขุมพลังแห่งอนาคตที่ให้คุณสัมผัสได้ตั้งแต่สตาร์ทใหม่แบตเตอรี่เกรดพรีเมียม3รุ่นจากไอชินแบตเตอรี่ SMF รุ่น Endurance Pro แบตเตอรี่ EFB รุ่น Endurance Pro Plus และแบตเตอรี่ AGM รุ่น Supreme X เพื่อนร่วมทางที่เพิ่มสมรรถนะการสตาร์ทให้เหนือไปอีกขั้นด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงที่เน้นความปลอดภัยและอายุการใช้งานที่ยาวนานให้รถของคุณพร้อมพุ่งทะยานอย่างเต็มพลังแบตเตอรี่ไอชินขุมพลังใหม่มั่นใจทุกเส้นทาง
8: เมื่อมีอาการท้องเสียใช้
9: Greater Carbon 2สีเทา
8: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: พลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดหรือกพช.จต.โดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจันทบุรีร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและตำรวจในพื้นที่จับกลุ่มชาย1รายบริเวณขนำไม่มีเลขที่หมู่ที่8ตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีหลังตรวจพบพฤติการเกี่ยวกับการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวข้ามแดนพร้อมตรวจยึดอาวุธปืนและยาเสพติดการจับกุมเกิดขึ้นระหว่างเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าวชุดปฏิบัติการพิเศษและหมวดทหารพรานนาวิกโยธินคลองตาดำออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบและพบชายคนดังกล่าวมีท่าทางพิรุธจึงเข้าตรวจสอบพบยาบ้า14เม็ดไอซ์ 0.38 กรัมพร้อมอาวุธปืน3กระบอกได้แก่ปืนลูกซองยาวขนาดเบอร์12ปืนสั้นไทยประดิษฐ์ขนาด 0.380 และปืนยาวไทยประดิษฐ์ขนาด .22 พร้อมเครื่องกระสุน18นัดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่าเข้ามาในพื้นที่เพื่อรอรับแรงงานต่างด้าวและนำไปส่งยังฝั่งประเทศกัมพูชาส่วนยาเสพติดนำมาเพื่อเสพขณะที่อาวุธปืนอ้างว่านำมาใช้ล่าสัตว์เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.บ้านแปลงดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขยายผลถึงบุคคลและเครือข่ายที่อาจเกี่ยวข้องปิดท้ายข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมถึงน้ำล้นตลิ่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งสำหรับพยากรณ์อากาศในรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งครับทั้งหมดเป็นข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือในช่วงนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเล

0: Run Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกรคนที่น้ำเหลืองไม่ดีเมื่อถูกยุงกัดหรือเป็นแผลต้องดูแลตัวเองอย่างไรไม่ให้เป็นแผลเป็นสำหรับคนที่มีภาวะน้ำเหลืองไม่ดีคือการที่ระบบภูมิคุ้มกันทำงานไม่ดีคนกลุ่มนี้อาจมีแผลที่หายช้าและเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายควรปฏิบัติดังนี้ 1. เมื่อถูกยุงกัดหลีกเลี่ยงการเกาเพราะการเกาทำให้เกิดแผลถลอกเพิ่มโอกาสติดเชื้อ 2. ล้างบริเวณที่ถูกกัดด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อนๆ 3. ควรใช้ยาทาหรือว่าโลชั่นแก้คันเช่นยาแก้แผลหรือยาที่มีส่วนผสมของสเตียรอยด์เพื่อลดการคัน 4. หากมีรอยแผลหรือรอยถลอกจากการเกาให้ใช้ยาทาฆ่าเชื้อ 5. ตรวจแผลเป็นประจำทุกวันนะคะหากแผลมีอาการอักเสบบวมแดงหรือมีน้ำหนองรีบปรึกษาแพทย์ทันทีเพราะอาจเกิดการติดเชื้อที่รุนแรง 6. ป้องกันยุงกัดใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดผิวหนังให้มิดชิดค่ะใช้ยากันยุงเมื่ออยู่ในพื้นที่ที่มียุงชุกชุม 7. รับประทานอาหารที่อุดมด้วยวิตามินซีแร่ธาตุสังกะสีโปรตีนให้เพียงพอเพื่อช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้ดีหากเป็นโรคเบาหวานและนี่คือเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่น้ำเหลืองไม่ดีรับรองว่าดูแลตัวเองให้ดีผลลัพธ์จะดีอย่างแน่นอนค่ะ
0: Mum Forward Extra Happy Family Time
1: โดยหมอดาวแพทย์หญิงชัดดาวจางวังกร
2: เนี่ยน้องอ้ายขอถามเรื่องฐานรากกำเตอะปวดหัวขนาดเทฐานแพกับใจเข็มปูนไปแล้วงานบ่เซ็ตสะเตื้อ
3: ได้ค่ะบริษัทเข็มเหล็กชิงใหม่จำกัดช่วยคุณได้ใช้ฐานรากเข็มเหล็กสิรับน้ำหนักงานก่อสร้างได้ทุกชนิดฐานรากบ้านป้ายโฆษณาเสาไฟต่อเติมเราทำได้ฐานรากโรงจอดรถโกดังเสริมซุดชุดคำยันต้นไม้เราทำได้เข้าได้ทุกพื้นที่ตอบโจทย์ทุกการก่อสร้างเข็มเหล็กชิงใหม่โทร0956789494
0: Run Forward Extra. We play all the hits.

0: We'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88.
1: อยากปรับรูปหน้าทำสวยที่ไหนดีอยากเป๊ะปังกลัวพังกว่าเดิม
2: ต้องที่ดร.น้ำหวานคลินิกคนรู้จักไปทำเยอะมากทีมแพทย์มากประสบการณ์ใส่ใจละเอียดทุกเคสทั้งฟิลเลอร์ร้อยไหมโบท็อกซ์เลเซอร์ดูแลรูปร่างผิวพรรณ
3: ดร.น้ำหวานคลินิกขอบคุณทุกความไว้วางใจแนะนำบอกต่อทำให้เราเติบโตอย่างมั่นคงการันตีรางวัลระดับประเทศ92สาขาเชียงใหม่และขอนแก่นด้วยคุณภาพและบริการที่ทำให้คุณประทับใจ Facebook ดร.น้ำหวานคลินิก
4: นกวงนกเป็นนกวงนกนกวงนกเป็นนกอะไรบวกเป็นนกอะไรก็ไม่ไหวเชื้อโรคทั้งนั้นนกมาต้องให้เชียงใหม่ไล่นกช่วยไม่ว่าจะที่ไหนๆก็ติดตั้งตะข่ายกันนกฮะหรือน้ำสเตนเลสไล่นกอะหรือเจลไล่นกก็ได้แค่นี้นกก็ไม่มากวนใจแล้วที่สำคัญไม่ดูรกสายตาบ้านยังสวยเหมือนเดิมสำรวจหน้า งานให้ฟรีท้าพิสูจน์ปลอดนกปลอดภัยไว้ใจเชียงใหม่ไล่นกคลิกเลยเฟซบุ๊กเชียงใหม่ไล่นก
5: ถ้าบ้านในฝันของคุณคือบ้านที่เต็มไปด้วยความสุขและอยู่กับคุณไปตลอดชีวิตมาสร้างบ้านหลังใหม่กับแม่ปิงวิศวกรรมผู้เชี่ยวชาญเรื่องบ้านกว่า3ทศวรรษวางแผนป้องกันทุกปัญหาล้ำหน้าด้วยนวัตกรรมวันนี้ฉลองใหญ่ครบรอบ35ปีฟรีทั้งค่าออกแบบเขียนแบบและยื่นสินเชื่อพร้อมรับของแถมกว่า 200,000 บาทอาทิดิจิตอลดอลล็อกล้องวงจรปิดเครื่องทำน้ำอุ่นและอีกมากมายติดตามได้ที่ Facebook แม่ปิงวิศวกรรมและ LINE @แม่ปิงแม่ปิงวิศวกรรมเพราะเราคือมืออาชีพเรื่องงานก่อสร้าง
0: ฟังรายการจากกองทัพเรือสักครู่หรือฟัง Month Forward Extra กันต่อทั้งออนไลน์คลิกที่ live.monthforwardextra.com
6: สัญญาณต่อไปนี้เป็นเวลา 22:00 น. 0วินาที
7: เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อการรายงานข่าวอากาศและเทียบเวลามาตรฐาน
8: มารับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้จากทีมข่าวกองทัพเรือโดยภูสนิสาสืบนามพลอยค่ะรัฐบาลเชิญชวนเด็กไทยร่วมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2569ชู AI for All จุดประกายอนาคตที่ยั่งยืนณ Impact เมืองทองธานีด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษากำชับสถานศึกษารับมือข้อความขู่ใช้ความรุนแรงย้ำเร่งสร้างความมั่นใจโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยอีกสักครู่มาติดตามค่ะ
9: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
10: เสียวฟัน
11: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนและเยาวชนร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2569ณอาคาร 9-11 Impact เมืองทองธานีภายใต้แนวคิด Intelligent in Science for a Sustainable Future วิทยาศาสตร์ฉลาดรู้ก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนระหว่างวันนี้ถึงวันที่23สิงหาคม2569โดยมี96หน่วยงานจาก8ประเทศร่วมจัดแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยปีนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริงแบบ Interactive Learning พร้อมกับเคลื่อนนโยบาย AI for All ให้ประชาชนเห็นถึงการประยุกต์ใช้ AI และวิทยาศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันทั้งด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและเศรษฐกิจดิจิทัลไฮไลท์สำคัญได้แก่ช้างเอ๋อ7 Mat อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ฝีมือคนไทยที่จะร่วมภารกิจสำรวจดวงจันทร์นิทรรศการ AI Revolution เจาะลึกศักยภาพ AI แร่หายากที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึงอาหารแห่งอนาคตดอกไม้เปลี่ยนโลกและความลับของท้องทุ่งที่เชื่อมโยงวิทยาศาสตร์กับความยั่งยืนและความมั่นคงทางอาหารนอกจากนี้ยังขยายโอกาสสู่ภูมิภาคจัดงานระหว่างวันที่18ถึง20สิงหาคม2569ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครโดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้ปกครองเยาวชนและประชาชนทั่วไปร่วมสัมผัสนวัตกรรมจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อร่วมก้าวสู่อนาคตที่ยั่งยืนปิดท้ายข่าววันนี้กันที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษากำชับสถานศึกษารับมือข้อความขู่ใช้ความรุนแรงย้ำเร่งสร้างความมั่นใจโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะกำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีพฤติกรรมเลียนแบบส่งข้อความขู่ใช้ความรุนแรงในสถานศึกษาหลายแห่งว่าได้รับรายงานแล้วและได้ดำเนินมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีพร้อมกำชับผู้บริหารสถานศึกษามหาวิทยาลัยครูและบุคลากรให้เพิ่มความระมัดระวังและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดด้านมาตรการรักษาความปลอดภัยย้ำว่าในช่วงนี้จำเป็นต้องตรวจค้นอาวุธและคัดกรองบุคคลที่จะเข้าสถานศึกษาอย่างรัดกุมเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรโดยกระทรวงศึกษาธิการได้ศึกษารูปแบบจากต่างประเทศทั้งการใช้อุปกรณ์การตรวจสอบและการสุ่มตรวจเพื่อเตรียมผลักดันร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยของสถานศึกษาเพื่อกำหนดมาตรการในระยะยาวสำหรับการป้องกันพฤติกรรมเลียนแบบเน้นการสื่อสารและให้ความรู้โดยเฉพาะทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลรวมถึงการซ้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อให้ผู้เรียนและบุคลากรสามารถเอาตัวรอดได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการยืนยันเร่งยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองและประชาชนว่าสถานศึกษาต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนและทั้งหมดคือข่าวจากทีมข่าวกองทัพเรือประจำวันนี้เสียงจากทหารเรือวิทยุเพื่อความมั่นคงของชาติทางทะเลสำหรับวันนี้ทีมข่าวกองทัพเรือทุกคนสวัสดีค่ะ

พราะความมั่นใจช่วยเพิ่มโอกาสใหม่ๆให้คุณที่ KC Clinic ดูแลโดยแพทย์ที่พร้อมให้คำปรึกษารักษาโรคทั่วไปประเมินตามเคสของแต่ละบุคคลด้วยความใส่ใจแก้ไขตรงจุดไม่หลุดโฟกัสให้ใบหน้าและดูละมุนดูเป็นธรรมชาติโดยเครื่องมือผ่านการขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายสอบถามราคาก่อนได้ปัญหาเรื่องหน้าปรึกษาคุณหมอนัดที่ KC Clinic Star Avenue 3ถนนมหิดลโทร

0: มิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ใหม่คอลแลบน้องเนยรุ่นบัตเตอร์ซีรีส์ได้เย็นเร็วได้ฟิลเตอร์ช่วยกรองฝุ่นได้ประหยัดไฟและได้เซ็ตของขวัญสุดน่ารักถึง31ธันวาคมนี
1: ้แบบให้มีแต่ความน่ารักในอากาศ
2: คิดถึงแอร์คิดถึงมิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ซื้อได้ที่มหาจักรเชียงใหม่ LINE @มหาจักร CM มิตซูบิชิเฮฟวี่ดูตี้ปรับให้มีแต่ความสุขในอากาศ
3: Mum Forward Extra.

0: โกรธแรงจัดหนักลดฉ่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวกาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา

ไม่ว่าคืนนี้คนเทสดีเขาไปไหนกันมาสนุกกับคืนที่ใช่ไปกับคนที่ชอบที่20คาราโอเกะที่ที่รู้ใจของคนเชียงใหม่มากว่า23ปีชวนเพื่อนไปร้องทุกเพลงฮิตทั้งไทยสากลจีนญี่ปุ่นเกาหลีหรือปาร์ตี้ยกออฟฟิศกันยันเช้าในห้อง VIP ขนาด30คนพิเศษกับโปรโมชั่นฟรีห้องฟรีมิกซ์ตลอดคืนสดชื่นกับเครื่องดื่มและเซตอาหารเริ่มต้นเพียง199บาทรวม

0: เชียงใหม
1: ่ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจาก

0: ึงหนูจะตัวเล็กแต่หนูทำให้พี่ตายได้นะหนูจะเข้าไปที่ปอดพี่ขยี้ให้แผลมันเปิดแล้วหนูจะไปต่อที่หัวใจหนูจะทุบมันทุบทุบทุบทุบจนกว่าพี่จะตาย
1: ยิ่งเล็กยิ่งลายลึกเหมือนละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กของบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินตะกั่วสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์ที่เข้าไปทำลายปอดได้ลึกบุหรี่ไฟฟ้าเลิกได้เลิกเลยจากสสส.

0: Facebook CPS Home Center วัสดุก่อสร้างเชียงใหม
1: ่เซียสั่งลุยถล่มราคามอเตอร์ไซค์ Honda Jazz รุ่นฮิตสะเทือนทั้งจังหวัด
2: มีรุ่นอะไรบ้าง
1: Honda Wave 104 Wave 125 Super Cup Scoopy Giono Plus Leaf และ PCX ก็จัดให้ Honda Wave 110 Stand 10,000 ล้อแม็กและ Honda Scoopy ลดถึง 6,000 ราคาเริ่มเพียง 49,900 บาทเท่านั้นยังไม่พอค

0: ถึงร้านเหล็กนึกถึงเชียงใหม่เซ็นเตอร์สตีล
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้แล้ว

0: Stay with us and we'll be right back with more hits. Month Forward Extra 88
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra Music non-stop On weekends

Fun Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: พิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mumford Extra Everywhere you are FM 88 Online Mumford.com Mumford Extra Music non-stop On weekends

0: and we'll be right back with more hits.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าซ่าแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็วัดใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com
3: Let's listen to the music, relax and have fun.
0: Man Forward Extra. Music non-stop on weekends.

0: เดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @mun2010 หรือโทร092-424-9996
1: Listen to Mum Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online MumForward.com Mum Forward Extra. Music non-stop. On weekends.

0: us, and we'll be right back with more hits. Run Forward Extra.
1: ครับถ้าเป็นโฆษณาขายโซดาซ่าๆแบบเนี้ยก็คงดีหรือซ่าแบบนักเลงอันนี้ก็ว่าใจกันไปแต่ถ้าจะฟังเพลงในวิทยุก็ไม่ควรจะซ่าป่ะบางอย่างไม่จำเป็นต้องซ่าก็ไม่ต้องซ่าฟังออนไลน์ที่
2: live.manforwardextra.com
1: เสียงชัดไม่มีซ่า
0: Listen to Man Forward Extra Everywhere you are FM 88 Online manforward.com Man Forward Extra Music non-stop On weekends.

0: Facebook เฮือนอุ้ยผัด
1: อยากให้ทุกเมนูขายดี
2: ต้องโก
3: อยากให้คนแน่นเต็มทุกโต๊ะ
2: ต้องโก
4: อยากขายง่ายกำไรพุ่ง
2: ก็ต้องโกให้ธุรกิจก้าวหน้าไปกับโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารเราพร้อมมอบความสดจากวัตถุดิบคุณภาพความครบทั้งสินค้าและบริการความคุ้มกับสินค้าราคาขายส่งมากมายโกโฮเซลศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารความสำเร็จคุณเป้าหมายเราพบกันที่โกโฮเซลสาขาเชียงใหม่

0: ชิดแจแปนิสแกสโซบาร์นิมมานซอย6
1: ไม่มั่นใจเลยหน้าโทรมผิวหย่อนคล้อยแวะมาปรึกษาคุณหมอที่วินคลินิกสิคะเราพร้อมใส่ใจดูแลมอบผลลัพธ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นการยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยโปรแกรมฉีดฟิล

0: านซอย6
1: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส.
2: อุ๊ยคำเปิ้ลมีสปอตเพลงเปิดจนคนจำได้

0: วังตาลโทร0910787777
1: ชีวิตหลังเกษียณคุณภาพควรเริ่มออมอย่างมีวินัยต้องออมก่อนใช้อย่างน้อยที่สุด 10% ของรายรับ
2: ซึ่งปัจจุบันมีช่องทางการออมให้เลือกมากมายแต่หลายคนไม่เริ่มออมก่อนอายุ40ทำให้แก่ตัวไปต้องฝืนทำงานหาเงินทนอยู่อย่างลำบากอดมื้อกินมื้อเหมือนอย่างผม
3: เพราะความชรามาเร็วกว่าที่คุณคิดสูงวัยให้พร้อมต้องเตรียมก่อน40ปรารถนาดีจากสสส.

0: รูแรงจัดหนักลดช่ำรับหน้าฝนกับมหกรรมเครื่องซักผ้าจะถังเดียวฝาหน้าหรือ2ถังราคาดีเวอร์ทุกตัวยาวเบาผ่อนสบายเริ่มเพียงหลักร้อยพร้อมของแถมสุดพิเศษ
1: มีเครื่องเก่าไม่ต้องเสียดายเอาไปแลกถังเดียวไซส์ใหญ่ได้สูงสุดถึง 2,000 หรือชอบแบบ2ถังขนาด20กิโลเหลือเพียง 7,000 กว่าฝนจะตกคราบจะหนักแค่ไหนก็หายห่วงเปลี่ยนเครื่องซักผ้าเป็นไซส์ใหญ่ซักสะอาดได้ง่ายๆคุ้มค่าคุ้มเวลาไม่ต้องจ่ายเยอะที่นิยมพาณิชย์ทุกสาขา
2: ถ้าคุณอยากรู้ถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าโทร Wood Air Service รับล้างแอร์24ชั่วโมงถ้าอยากรู้ว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปอดจะพังแค่ไหนโทรช่างนะรับล้างแอร์ทั่วไทยเช็คสภาพแอร์ก็เหมือนคุณได้เช็คสภาพปอดเพราะทุกครั้งที่คุณสูบบุหรี่ไฟฟ้าในบ้านละอองฝอยน้ำมันขนาดเล็กจะไปสะสมในช่องแอร์และในช่องปอดคุณด้วยแอร์ล้างได้แต่ปอดคุณล้างไม่ได้นะครับจากสสส. อุ๊ย

ื่อผมเดี๋ยวคนก็จำได้สปอตเพลงทำให้คนจำมันฟอร์เวิร์ดทำให้คนรู้จักผลิตสปอตเพลงและลงโฆษณากับมันทักแชทได้เลยพิมพ์ @ MUN 2010หรือโทร